มุนสเมียตมัดไตฮูใช่ละก็สิอัตเมียมีอะไรตั้มูวัดเอาไว้นูมัดไตทัสตอนที่ที่กวาดมุนฮาเลมัดไตแก่สิทมูเอจันออสกุติลีไม่โอดันอัตมุนันออสกูลมชยามุนอันยามัดจะฮูใช่ละก็สิทมันเตะฮาลอชตลอดไม่ต่ไม่ไปปัทยชาลาตัจจ์อัตมีโอลมาฟัลติวาระตั้งเซฟนาดุสตั้งมีมาเย็บมีลาเซฟนาดามิกยาอัตดามิกยาอัตมีฮักกับเบลลิสติดนุสกิดิด